0: con sao hay nữa ngày còi lắm còn ta tha khơi tua bờ xa tua chấm lạ rứa cỏ bịa bịch ép xem xé nó sao cha ai mưa tao lấp thoi còi bàn phiền mà để tham liên phiền nành nòng chỉ muốn khnì
1: bàn tầng ót thế nè
0: bàn
1: còn là tha cùn cùn hay chấm khăn chấm khăn
0: bàn tiền
1: chun cao mình tầng ót chun cao nhẹ chạ nhẹ song nâng kì คือตามเรื่องยารอมบอกเกมาปีนุ่งโกเรียมันแตะตรงไอ้ตัวหนึ่งบานหรือโกลบุญยังได้นั่นก็ยืนคอมตีนอยู่หมดละโกมันก็นะจังหวัดท่าโรอ้างท่าอ้างคืนยุลเป็นยุลบานครุบต้องอ้อนนั้นมันจำเต้าเต้บานเต้าเต้เมียนตุกมาภายในเดือนยืนมันอ้ายโรคืนมันอ้ายยุลบานนะเจ้านะ
0: ประสันบะสมเจนุสัจจาเรื่องยมุยได้รู้สัจจะมาจริงเกธากรันตะเคยหายสลับแต่อาจเหมาะปลายจิตตัวชมูนั่นก็ได้จิตตัวสำนังโบราณนั่นก็ได้จิตตัวลำบำลำใบวัปปะทอเอฟเซมเซงก็ได้ลำใบเหมาะปลายเรื่องอะไรแต่กาลตาอาเกียสไอ้มุ้ยสำนังไอ้มุ้ยเรื่องไอ้มุ้ยได้อาจจริงมีภาษาบ้านถึง
1: บ้านอาศัยกูทมทมนั่นนะโดยยืนยืนให้ยืนเตียนนั่งจับตังปีประสานสร้างเป็นตึงอ่อนนั่งไปรอเคยตามรูปทอดไปเลือกกะมองยืนมือจอมใดนั่งมือมือเคยเคยแต่ตัวประสาทหมอคละปันมันเคยจึงโอตึกจุ่มวิ่งประสานลงเตะนะก็ปันนั้นมาชี้กับปลาหอกเลย ตัวเลือดเต้าท่อนรูปหม้อนั่งปูเนี่ยตรายกินเนี่ยเจมือรูปนั่งกี่ตอนที่ทานมันท่ามีนปลายตึกปอดจุ่มวิ่งประสานตัวทมอนุ่งนั่นจิตตาสมัยจุ่มเนื้อรบกมาศาสนารบกมาเป็นเรื่องรบกมาต้องอ๋อได้ทัดนุเลกากรุบเมบาน
0: ั่นเป็นปัจจุบันจังสูบเจจจำนวนต่อนั้งท่า
1: เป็นได้กี่มือปีเลอร์เมาส์นั่นคือเคยทำประสาทต้องอ้องสัตย์เมียนกูตึงปอดจุ่มวิ่งจังเถอะนะ
0: มาถึง
1: ไอ้ฟังเก่งนายท่านั่งเมียนได้สักใดทำไมเจ๊มาถึงอันนั้นก็ท่านั่งเชียร์รูปแบบบัดสมนองยิงตราเสียไรกันนะสมปองเกสมรสถาปนานั่นคือเรียมจังเถอะมาถึงยิงวิ่งยิงมือตัวยิงเคยในได้จบแต่ตรงตัวนั่งเปลืองเชียร์บ่อยยิง เจียดบ่อยยิงทำไมนั้นศาสนาทำไมศพบ่อยยิงนั้นได้ท่านนุเลกาตั้งกรุบในบ่าคือได้ให้นักตักเรียนกับหินให้นักเปิดคือถ้าการโตแทนนักเปียเนี่ยไปเชียร์สัตว์ไปจุนเชียร์สัตว์ในเมียนนั้นได้แต่การกรุบรูปสัตว์ไอ้มวยนั้นหรือเทียบไอ้พิเศษของทอมเชียร์นั้น
0: คืออายุเทียนเมียนมวยมวยคือการกิจเชื่อแต่มวยให้ขมายืมเมียนปีเจดรามคือถ้าได้ฟ้องให้นึงตึกพองตึกให้ได้เนียงกิหิ้งให้นึงกระเปือกระเปือดำนางตึกเนียงกิหิ้งดำนางได้อันนี้ได้ยินท่ามือตัวเคยเคยจะเตียนอยู่วันวันเพลี้ยงคือตีหอมมวยนะจับได้ปัญหาเดี๋ยวตัวอาเกียสำนองโบราณนั้นเคยจะบ้านในขนมประสาทมวยจำนวน
1: ประสาทพิจารณ์ด้วยจิมันเคยตักไอปอดจุงวิ่งจังที่แต่ในประสาทตัวใต้ประสาทตัวใต้มันเท่าสำคัญนะตอนนี้ถ้าเบอร์ตนาเรียนสำคัญคือเรียนตีเวียดทอมมวยยังเต้าจะนั่งจะวนชงวนนั่งกันดาลนั่งตรำนั่งไงจีการสันได้ปังหายยืนกันตรำยืนเชื่อตรำยืนตุกเลยจำนวนตรำนั่งจีเลยหล่อเลยนอมบ้าน จำร้านสกสมัยตอนจังตึกกันนายยืนสร้างซองภาษาขนมตีมุ้ยยืนเวียดตีหนึ่งเต้าอ่อนเลี้ยนบุญชงคือบุญมุมนั้นนั่นครูต้องบุญหายให้นาลนั้นครูตีพรำเด้งขนมสมนองภาษาให้หนึ่งทวีกําแพงกําแพงปอดจุ่มเป็นเอเยื่อนั้นวิจารณ์ได้หลายหลอกปุ่มบ้าโหดตลอดสมนองซองเวียดรีจีเวียดนั่งเตี้ย
0: เราดักทวีตีพรำนั่งทวีตีพรำนั่งคุณการดักตีจิตเนี้ยมาตุกขังการไอ้
1: มันไม่ถึงจังกับมันนะวิปรูพรำนั่งคือในจอมกันนานเลยฮะ And then I'll...

0: ตรงตรีเทียบสราชิวหยอกตัวหนึ่งจุดสัญญาณปลายขนมสกอลลูกต่างปีบรมรานมองฉันสกฉันจุดเต้ฉันจุดเจ็ดนั่นเด็กเกตุกเลยพรำจำนวนพรำเจเลยหล่อเนี่ยนะนางมนุษย์ยืนหนึ่งไอ้เดินเรียนรูปเรียนที่พรำคือลูกเมื่อลูกโชว์เต้าในปีข้างเลยจึงปีข้างกลาง
1: ไอ้กันดาลนั่นคือตีปรามนะมาถึงกันดาลคือดองครุ่นเออยืนทอมนะจุนกาลดองครุ่นจุนกาลเลยนิ่งตรองคลำบ่ยืงอย่างเงี้ย
0: มาถึงหรือมวยโกเบลุงบ่ยืงนั่นตามนิ่งจิจุลกาตนาในจิตตีพลังกาบิทเบียจอมในสำคัญตีกันดาลนั่นมาถึงปั้นเวโกตะกบ้าตีปราม
1: เด็กกินได้ทักบาลเลยกินได้ทักกันดาลยังนึงหนูบอกเลยเบิกย้อมเขียนเตียงมาคราวมันติดอันนี้คือตรองอ่างนึงตรองพระอ่างนึงเตียงเบาตัวพระอ่างนึงเปล่าเหรอตัวพระอ่างนึงหนูบอกนึงจะอ่างกันยิ่งใส่เล่นนั้นก็เนี่ยพาเสียไอ้เต่ารูปเบี้ยนนั่งได้วางเกี่ยวเกี่ยวอ่างหรือตัวพระอ่างนึงมือเตยกุมปูนกลายมวยเลยเธอไอ้ก็ยังเชื่อมมือรวยแต่นั่งนอน
0: มาถึงวิอาจเปิดฟังได้ไปปลุกท่าสมบัยแต่การกรุบ
1: ปีบรมบราณมาก็กลายนึงเมียนโดยจิตาลึงแพร่โซโอ้ยเรื่องแพร่โซนึงเทียบกับธรรมดาจำนวนเรียนยุ่มตุ่มกันปรมัยศาสนาจมวยปุบบักกูเลี้ยงโจซะเตรียมนึงเตนึงอันนั้นคือกรุบลึงนึงมันจะมวยใช่ไหมลึงจำนวนพรำโอ้แต่เสด็จนึงสุดท้ายเมียนดิฉันได้ดิฉันนั่งครองมวยยังจะไปเรื่องอ่ะนึงมา
2: ตั้งผีเรื่องจำนวนใบจำนวนพรำจำนวนผมมวยผมเปิลผมบุญไอ้ครบสับเรื่องสั่นปูนี่จังไรมันจังไรไอ้นั่งโอ้เนียนครบต้องอ่านตุ้งตุ้งรวงดาวมึงอ่านในเพศสากไม้เพียสมัยไม้เปลี่ยนนุ่งเปลี่ยนมกมกเคยในเดือนเมียนนุ่งชั่วไม้นุ่งเดือนมันร้องไปครัวไม้นั่งจีบีมวยได้เมียน จอลนู้ใบอ่อนหนึ่งเมียนกอหนึ่งขังมุกเมียนจอลโมไอหนึ่งตีใบจอลเอจอลกอจอลโมนึงหาแต่จอลตัวเมียนตัวเล็กลุนไอเจสระเอนึงเจียจอลโซเจียบุยเอลอันนั้นเมียนจำนวนลุนไอ
1: มันเพียงท่าใบนึงนูคอมติกไปรวมเวียนตัวโรมวยนูไปคราวเทียนทั้งนี้นะ
2: บัดนึงคือต้องอ๋อต้องวิจิตรเมย์ตั้งแต่ตอนแต่ยืนตัวท่าอาซอสเซปิดามลายนึงขนมโบราณนึงคือมันแมนสระไอที่คือสระเอมวยที่พี่อาเขียวดามบงอ๋อคือมันแมนตัวคอเต้คือตัวคอ
1: ขมายนุ่มดูรีนึงคือเฮาคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือค
2: ខ្ញុំភាសាទៀតនឹងពីធំគឺមួយដាក់ពីខាងមុខឬរបស់ពាក្យឬមួយដាក់ពីក្រោយដាក់ពីមុខគេហៅប្រេហ្វិកយើងប្រើពាក្យបបបត់ហើយបើដាក់ពីក្រោយគេហៅស៊ូហ្វិកបាទជាបច្ច័យនៅពីក្រោយវិញដល់ខ្មែរយើងនឹងខ្លែកពីគេវាមានលក្ខណៈពិសេសគឺថាអាចយកតួខ្យល់មួយមកពុះបំបីចំកណ្ដាលឫសនឹងបាទតែនៅលើពាក្យ
1: ເມືອງຍັງເຄີຍຖ້າຕົວກໍນັ້ນຄືຊິປະສິດບົບປະບັດໃນພິຄັງມຸກບາດຕັ້ງຕາມີມຸກງຽຊິໄວຫຼືຫນຶ່ງໃຫ້ຕົວຫນ່ວຍຕິດຄືຕົວຮໍດັກພິຄ້ອຍພິຄ້ອຍນີ້ຊິວິໄຈຊິສຸຟິດອີ່ຄັ້ງຍັງຕ້ອງດັ່ງຖ້າຕົວຮໍນັ້ນມີໃນສະໄດທໍາໄວທີມຸກງຽສໍາລັບອີ່ບາດຕັ້ງໃຫ້ດອນຈັ່ງເຕົ້າລູກນະກໍແມ່ໃຫ້ຮໍນັ້ນ
2: รวมเพียงเต้านี่เจ็งนี่สิกระได้ขนมเปี๊ยะทาตะขมายนั่ง

0: บัดเดนลูซาสจักบัดดังทาขนมวิสัยอาสาสนึงลูซาสจักมีนหลักเพียบชราเตียนขนมกาปัญญลเตเปียนาคตปันไตในขนมเปียบบุญอาซอในลูซาสจักเติมมาปัญญลไม่ได้มีนกอให้มีนสระเอให้มีนโมให้มีนโรนึงตาสำหรับเปียนึงมวยมัดนึงมีนในอย่างไม่เดล
1: บัดทำเอาแล้วยิ่ง ผมชอบตัวนึงเมย์นึงไอ้บ้าจริงได้ทักเพียทักเมย์นึงหรือกูขมายนึงคือตัวทอมนึงคือเมย์นึงคือแปรเมย์แปรไม้คือเทียดไส้มาได้คือเทียดเสาคือไว้ได้เอาชีวิตก่อการตามสระเอนึงใบเจงปีกุลดามนึง
0: ปัญหาไอ้จะไม่มีกอพอมีรอประมาณ
1: ก่อนนึงคือได้ ปีมุกมอนนั้นดำไปสมกอลทำมนุษย์เมนั้นเตาเจียปีเจียชนเจียปีเตจีดรอนนี้คือพระวจนะคือฌานในสกัดทวีปราชุ่งทวีโยแต่โยให้คือโลกนั้นเวียนดำฌานดองไอ้เราดับจบในตรงอ๋อเต้าคือท่า มนุษย์ชราเนี่ยสรุปชราเนี่ยได้กันเมกรุบเมไอ้ยกเมประเมใส่นั่งเธอจะทอมจวบคนนึงจังนั่งว่าตอนเรียนตัวเราหนึ่งพองยังนั่งท่าจับปีเปียเมจีรื้อนั่งเต้าเบิกได้จอดโกปีมุกวิ่งเตยจีกเมขนมเปียชิมูฮาวอาแกงกเมโซแต่ดักโกปีมุกเมนั่งคือเมทอม คือเมรบโซนั่นคือไอโซไรโซปนิคมาปีมุนเกมันเฮาถ้าไรโซยังก็เฮากเมโซคือเมรบปุโซเรไอเจริเดียปนิคมายังมันโยนละนั้นเตยเจียนองคลีอันถ้ากเมียโซด้วยเนี่ยอาแกงกเมียโซเนาะแมนกเมียได้ก็เมย์อ่ะแล้วเกมดักโก้ก็ดักคอไว้ด้วยเมย์เนี่ยไอดำมันลึกชราหนึ่งตัวรอมก็คือชราคนนี้ ปุ๊จนเชียดได้การเมกรุบเมทวายเมให้ตกพรเมสเทียดใส่นั่งเทียนมาได้นั่งเชียเมดังน้อมเชียกุมพูดวิเลอร์หมอกมาให้แนนน้อมเกี่ยงเทียดเอาใบขยายเอาหลุดล้อเอาจมรองจมรานนั่งตุเทียดในสิ่งใดทำขนมเปี๊ยะทาลุเซฟทาปรมุกทาเมดังน้อมนั่งน้องมา เราไปตามในตัวอสอในสกัดขมายนั้นในทัดมนุษย์เนี่ยส่งชนเชียนเนี่ยได้กันกรุบทวายเมสตรีมันได้นั่งหนึ่งให้ได้เคลียสโนลมูลฐานในระบบในการทารุบบอมมันตรียาการเนาะระบบได้เอาทำลายมือสตรี เอาเธอเชียเมแนนอมไอเอามาได้ยังเธอจะทมไอมาได้จะทมเชียงนั้นจะเรียนแต่จิตโดนยังนึงตัวเตี้ยไอเรายังยวนเปียหนึ่งเต้าพยองขลุ่นไอยังเรื่องสบายจัดให้เมียนเกติยุคล้างในท่าจวบปูหนึ่งจวนจิตมุ้ยได้เอาจำลายโมสตรีให้ได้โยมาได้นั้นเธอเชียทม เชียเมแนนอนเชียเนี่ยประกอบการจิตวิทย์เนี่ยเอาเมียนกาเจดังเอาใบลูกหลอกไอ้กรุบซ้อมยังมุนสมัยเรานี่เตี้ยได้กี่กุมพวงต่อสู้จับบังเอาสติโมสตรีเลือกทำการสตรีอันนั้นทำไมยังกี่ดาวอยู่เยนามหายยังบานโรคเคยชั่วจนเชียชั่วสรก ไอ้หนึ่งบอกมุ้ยแต่มันทารุมดอกสตรีที่ฟูจับดาวไล่สตรีนั้นบอกรู้ใส่แต่เฮ้ยให้เมียนดำไล่เธอจีเมดักนอนนังเตียนหนึ่งไงเด้งเมดักนอนนังเด็กจันหมดดาวตะวงนั้นไอ้เด้งเนี่ยสรบปราบทาเมดักนอนครูนั้นก็จีเย่จีสตรีนี่กี่กรุบ เธอจีเมนั่งกี่หาวเย่ปันเย่นั่งก่อนตอนเมียนไปเย่นั่งก่อนลิ้วเย่เย่ลิ้วมาถึงเป็นจันดังมันดังทำไปนั่งแต่เย่ทวินเนี่ยเย่ลิ้วไอ้รวยเต้าดังในกระไดทำไปอีกไหมเอาไปจันไม่กี่ทำลิ้วเย่ด้วยมันแม่แตงคือเย่ลิ้ว